วอินชวนรำน้อมตักจินจินกังไงตัวอดีตละกันไงทักตาคาเซนดีลทันปุยสักนี่ตัวจวนเล่าหน่ายเจ็ดอีละกันไงทั้งอ่ะสจิวร์ดเลโรจามันรุนสัง

ชาลมังไงนะที่ลักกันไงลักตาคามีเรื่องเล่าจอยมวยสักอันนี้ตัวจอนรำดินสร้างอาซากันไงทวีเลทงงาเฮเซนเองสติที่ลารุนสัง

ขยอลุงเล่นสายโหดเตียงล้างรวมสายินล้างพี่ด้วยเฮียจะเงี้ยงินดีสุยนะสุยไล่เล่มลบลังโง่การละมูลปุยดานะนินสะดิบดิบเตียง

ข่เล่นวเลงเงี้ยมัวกี่ได้ก็เงี้ยเจ้าขัวคนหนุ่มนัวมาข้าทากิฟมานกิฟรัวลเวตีไลน์นี่ใจเตียง

อันเทียมเลไม่อ่ะสกิดไงนมเดียวไม่กันง่ายขาเงินเดียวเป็นกันเหลาง่ายแทงกระริงทิลตั้มตักสิรตัวเดียวกันเนียวไหมดูน่าจ้องกันทุสวยค่ะกันสวยชุนร่มเละโตง่ะทิ้งเละนงจ้าตีอินไล่จีนนะกันสวยเวดอนกันติค่ะคุเวลาเฮียนทิลนงจีช่างช่างเละนุนนั่นในเหลาเดียวกันเสียงเขาว่าแห่งปะเทียนทิลสยามจีช่างช่างนุนนั่นในเละในเหลาเดียวกันอินทุนร่มดานที่เอโคซิสเต็มตีอันนี้อ่ะเฮตยังกันอินรินต้นดานเละอินมะโมต้นดานจีร์นที่เอโคโลจีตีอันนี้บอกกันนี่ตินนุนนั่นในเละในเหลาจีช่างช่างเตะจัวตันกันอินริงตัวนะอินบาลานซ์ตะกันนุนเฮาดานที่เอโคโลจิคัลบาลานซ์ที่อันนี้บอกกันนี่ปัจจัยที่สามจีช่างช่างเตะที่อิมมัวต้นเฟกกันเนี่ยนุนนั่นในซงเตนกันนุนเทนันนุนนั่นในเหลาเอ็นตีนันบูรักที่อังลิมเตะตุยเตะกันมัมวะตินนุนนั่นในเหลาแห่งตุยเตะบูรักที่อังลิมเตะโปฮีนุนนั่นในทิ้งเตะนุ่งจะดังเตะเหลาจ้านนุ่มเทงดบีกเหลาตีขากันสวยตัวกันเชฟเวตตัวดินนุ่นนั่นในซิงอ่ะพอฮิอนอินริงต้นฟิกกันนี่อวางินทิลจิขัดตั้มทุรตาเสียทิลจิดังเคลมเละเละตาเสียกันอินริงต้นดานบวยฟิกเทโดนันนี่เอ็นเตียนันกันสวยเลงอ่ะรัมสเลียนเดียวที่ฮิอนเตเดียวที่ฮิอนเอชีนะสาเหตุเอจีรัมซาเตนอมไลน์ทายเละเทเอจีรัมซาเตนอมเละบุกอ่ะสาเหตุเอจีรัมซาสเกย์เตจิงเนียเตฮิโควิลายันเหลาปุ่งตะวักไม่เสลังอินอันโจเบอร์นุ่งจะเตะเดียวสักขี้เละทลายเอจีรัมสดังที่อันเอเรียมดวกไม่โดนนี่ทลายเละเทเอจีรัมสดังที่อันเลวเลี่ยมชวนมุนช่างสังกัดทลายจีบุดาชินที่อันเลวเลี่ยมงะรัมโง่เลวเลี่ยมติลไม่โดนนี่ดินสะจูเละรัมสดังที่โป้ฮิสวาเละรูลเตนันเอชีนะอาเอตูนุ่งจะดังที่กันตีจีเรียวฮิอันสะจูเละทลายเอชเทนุ่งจะดังอันเลวปุ่งชีนะกันทลายทารโลดเลี้ยมติลไม่ชินนี่เหตียงอ่ะ ecological balance บวยฮี ecological

ก็มั่งไอ้เจ้ที่กันไอ้ชักตากระนั้นจะตู้ขาดำดำจาวีอันนี้โอเล่ตุ้นจุ่มเล่งเสียมหุ่นใจกันไอ้ชุ่มทักหนุ่มเบรตันเทนรีแลนด์มาสโอมันอินเทนไซเรลองที่สักไอ้ช่างอู้

0: ทงนตูกันว่ามันเตที่สวนลมกติเลอะให้ฮีไอโซ่ก็ปุ๋ยมาโซนตูระเอ็มซีจันอลังนัสัตเซียติเจียงตัวนี้ทินกันเชียตตานักันถูกซูเอ็มซีสุรการเฮียให้มีอาร์บันพูร์กันตีไม้ก็ปุ๋ยช่วงอ่ะมีฮาร์ดเซอร์ฟิโดกันกันง่ายปุ๋ยหมดเลยอ่ะช่วงวางจนกันบัดเจตากันตาร์ละนั่งอินเบสิกเซอร์วิสตัวอาร์บันพูร์ตานเจ้งหน่วยสังกีจะทุ่มสมนิปลีจิงหิสังอาไล่ด่าน
1: บริษัทนายจวนเอ็มซีสุรการทารินทักขัดเวลกับบัดเจตอันพาร์ทเฮจโลมามันติดทัวร์สุยอันบัดเจตเอสติเมตจนนิคุมบัดเจตเอสติเมตอันเจงหน่วยสังขจังงาสมทุนประสิทธิ์พอยน์บิลปาลินอัตมจอกติดสุยเอ็มซีจนไอจอนมีปุ่ยติดตันเทตอบันสุเอลโลนันีอัติบอกมิจอรัมคอนซูเมอร์ซิวเนียนเอ็มซียูจวนสุรการเลปิสกิมประกาศหน่วยอัตโฮนาอัดาร์ซิมนาจูมิจอรัมจวนมันจอยติอันนี้ดานอันนี้จูดานอันนี้เลวอันตีการคอร์สปอนเดนต์รีพอร์ตง่ายทาง
2: Mizoram Consumers Union thu chuwa tarlan danin sarkar laipuya Unique Identification Authority of India chuan September ni somni pakua sang ni somni panga khan mipui hnena siat tir tur thu ti chuakin no pang kumnga tanga kumsari inkarte awai khatna atan anham thana tura Aadhaar card number nei vek turin atia hei baka hian kumsom panga tanga kumsom pasari inkara an Aadhaar hiti nun le update ngei ngei tura ti ania he scheme hi October ni khat sang ni somni panga atanga October นี่ขัดสังนิสมนิปรุกกลุ่มขัดซุงินัทโหนะรัมปูมาโนปังไวเบิลสรุปเต้นห้ำชันอันดอนไทยนัตัวรนี่มิจารมจวนจีนในอินช่างช่างอาเฮมีฮี Education Department ในมาลายนักลุยเมกาเฮมีทีมันฮีโนปังขัดเจละเจ้งจารักชินเนียรีพอร์ตอันดงติจู MCU จวนโซอินเฮฮีมิจารมสุรการะ Education Department ในตัวเต้นด่านนักลุยตัวรนันเงียนะปุยสโลลักโตเตโปไปกีเลเวกตัวรนันเงียนที่อันโซอินนี่MCO President Puthanglu Rachuan Adar Siaman Lak Chungsang Hi Anshiat Tlai Thule Anot Puy Chu Anzo Man To Thu Soin Anboy Puy Zui Don Ti Asoy Ani
3: Sarchi Patangin Ma Andamo Kan District Consumer Headquarter Ten Mo District Headquarter Ten Chuan Sarchi DC Pona Phone To Anti Education Director Po Ma Se Trang De Utlon Mayon Ten Ti Amo A Tin Cham Phai Vela Te Po Laptop Ne Ti Hian An Kal Kuala san kon an la te te mai ti te po hei kan dong je la mo ai jo la te po sikul sang sang a te po hei an ti tan me ka kan lo se har jo ka a tu ra mo te tu na khan ja sam ni kha dar no na hian phal sak tu kha aum thri na maro tu tu nu hian hei nau pang te an han ti a ang lo hian central government hian ngai poi mo mo kum nga le kum charin kar hi chu kum nga chung chin hi chu ti thei lek to ania chuanin voi ni nan kum sampanga ani le sampasara hian update le fikanga ya kha kha thon vik turani indiram puma chungwel chu ni kan palak ma chu
1: voin national statistics day polin information and communication technology department minister dr valal thanan ict re directorate of economics and statistics thokduna ansiam mizoram civil registration system crs portal tlangzar CRS Mizoram Puma Piang ne thi sin sina tur siam ani a Central Sarkar CRS portal ne inchom ton tura don ni in Meti Empanel CSP noya clock lein he portal siam ani Dr. Valthana chon khovel thang zela changkang zela data le statistics poi mona langchiang tel tel ti a Sarkar chataka akal the nan data dik sarkar na mamu a thutlung na fel le dik siam nan poi mo ber pakhatani thu soi bok Minister chon data dik tak nei mai ba ka data phela thil khan chan chue poi mo tel thu soi bokani National Statistics Day to Khozol Apo District Research Office Khozol Bultumin Khozol Higher Secondary School Manani A Zulai Tehnena Administrative Data Poimo Anate Soifiani A Zonele Chanahun Manani Bok Khozol Higher Secondary School Economics De Commerce Zulai Teh Antil Ani Thathar Zulai Lo Thang Maitu Rahman Tur VBG Ramji Atan Sarah Sorkari Mizoram Tan Cheng Webel Sezorok Som Pakhat De Noi Somrupa Nga Pichwak To A State Matching Share Cheng Webel Somrupa Sirile Noi Somkopa Nga Po State Sorkari Nti Felto Ani Head Hui Voina New Delhi Rashtriya Gramin Vikas Sammelana Talanani A Sarkarle Pui Ministry of Rural Development in MGNREGA Thak Tu Thingtlang Mipui Te In Lona Tura Pek Viksit Bharat Guarantee Forest Garden and Jivika Mission Gramin VBG Ramji Te Thingtlang Nuhum Hasoda Tur Program National Rural Livelihood Mission Ne Pradhan Mantri Awas Yosna Gramin Ne Scheme Dang Te Heu Nain Soi Hovani A Union Minister of Rural Development Sivra Singh Chauhanan Ahova State Sarkar RDA Administration Department Minister Professor Lunilom Potel Ani Professor Lunilom Chuan Mizoram State Scheme CM Masabrani Thule State Roads Rang Rang Po Arwang Ampe Vekani To Thosoya Internet Connectivity Chiang Kong Lo Chunga EKYC Le Face Authentication Te

ก็หิมนกุดปุ๋ยตีกันไงฉากตากรันเริ่มตัวตึกหาบุ้งก่อนเวงทารก็ทันใจบอลเตอันนี้อะไรตัวนั้นชวนฉันชินชารงบอลน่าที่ฉันทารกอบส่งเสริมเต้นเริ่มยังไงทางอู้

เล่นไล่รั้วเหล่าตีกำไรชักตากรนสตู้ขาและเล่นกลิเป่าตู้อันนี้ตัวนัชวนแล้วรำหนุนีแล้วรำหนุนนั้นเจ้าบาร์บี้ตีสักงายชะโดนงะเฮลารอนทั้งตัวที่จุมามวยเตะสุดล่างหนุนเลยมีเฮียนคริสตินเจ้าหนุนปุยริพับลิกเวงทั้งวานาเลียนเตนูปาลวงมอลเวงชักซีเดลเบียกโจลเตนูปามิชันเวงทั้งเละแล้วหนุนสร้างอัติชูงเล็กทริกเวงมีลงอัตลากตานรอนทันสักะตินวิคุงเตวสายโจมีเฮียนวีลรินปุยขโมยมีตานรอนทันสักบุกะโซมิขัดลามีเฮียนเทียนเตจงจงลงอัตลากตานรอนทันสักมาปุยชักโชคเฮียนอาตนะเดโบราโชดีเละออฟเฟลี่เตตานรอนทันสักะลลลมปุยโจตางมีเฮียนวาเรมเละลารมเลียนะทักทิงไอโซลมีเตตานรอนทังบุกอันนี้เจ้าบาร์บี้อารมณ์หุ่นในดวงใจฉันอู้

0: อาฟอมักเอ็มตีกันไงทักทักรุนสตุขลารุนที่เขียงเตะอันนี้โอเล่จะจังจุดนุ่มเล่งเสียมสันหุนาอินทสันมวยตักตักกันไงทักเขาเตะแต่ชัวร์ลงนี่เลต้าเล่ไปกับปอมวยตักตักรุนทั้งเล่จุดชุดอุลากรุนกันไงทักเขาเล่เดียลโดนเนียเฮียกัสวานีไอโซลอันนี้
1: เฮ้ยอากาศวานีไอโซลนี่ฉลาดที่ห่วง

0: ทุชิมังก็ถึงไอ้กุดเตปโปซูสวยเตอูเอ็งมาเจ็บง่ายเลยอ่ะ
1: อินตีตัดเตจวนินโอเล่กันสวยไงเฮ้ยข้อช่วงกันไหนตัวทว่าเหมือนอมันเนน่าถึงฟอมตัวกันทางกัลคาก็ได้กัลดูอ่ะวางอินกับกัลช่างเดวเล็กขานี่อ่ะมาเซ่กันนุ่งอาฮิอันพุตาร์จักเล่บาลเมลเอ็มเอ็มฮีอัลเอาดิ้งอ่ะทินริมเมลเซ็ตฮิอันมินเอ็นอ่ะมามาเฮ็ดตาเองไอ้ตีโดนทีนี้มิซอต้าเอาละส่วนไงนัวเบลเอ็มเอ็มบ็อกซี
2: ่อุ้ยอันนู้ก็เล่าเ
0: อ้ยเฮ็ดตาเงี้ยมั้งเชียวจู่จู่ตรงเงี้ยมีสิ่งที่นั่งเงี้ยท่าทีน่ะอุ้ยก็ใช้เทียมเราเร่เงี้ยจู่ก็เล่าซู่ตัก
1: กันเราเล่งไหมไหมอันนี้เอ้ทีนี้ก็ช่างอ่ะทีส่วนเฮ้ยไอ้พวกนี้ก็รำช่วงอันนี้ฮีมีขวดเล่งก็ดูแล้วสิอินหัวฟัดเราช่วงนี้Zanin zanlai pel nua kalauti boi don cheu atia keima hian launa aron lu thuta kalliam thengin kaina ka hoile ta kabul loka than lunga mel an ke pa ngai kha ni ka hlau lu tuk chu katla na katluwa atia chuan ka tong lok theilo karon au pheita ka mu cheu po khan ka soi lok theilo ani bere
2: we have an lo um fe grabe แต่ใจฉันชิมชิมมดิ้งเอาฟักเราอีฟยามทูไม่ไม่นี่เราจะรอวิ่งอมให้นอมเทเราเร่งเด็กตักจวนมันมาหน้าปกขันจำดีให้ช่างดีจนสวยชินมาสิช่างตัวเราที่ขันที่เลี้ยวคอยไล่ตะคิงให้ช่างไล่จุเลี้ยววิ่งกับเราเอ็งกิจก็อมให้นอมเทเราเร่ง
3: เฮ้จะตีจุก็ไงตัวเล็กเลี้ยเฮียนมิ่งเก่าตู้ปกขาขาพุทธร์ไงขาอันนี้ตัดจริงก็เสีย
2: อุ้ยรอดปุ้ย
3: ราเล่ละมาอดิงะกำหัวเชียงเราเอ๋มาก็สวยดูแต่เราหนีค่ะ
2: อุ้ยจู่จู่นี่มองสิเลน้อยเนียนกันอมน่ะบอกว่าให้อันนวมเรารู้เอ๋คิดตัวเตยอัดดมยาเราอันนั้นฟูฟูไหมอุ้ยมันจะทำว่างเราเรียกวิ่งกระชากที่กันที่ให้ไหวเวลที่อมน่ะจานินคิดตัวเตยอันนั้นชินเอ๋มีกำมือที่ติดขัดดิ่งเดี่ยวแรงมาเสียจำเดียกับข้ากระจับเอ๋มาก็สวยดูเราชิมใช่ไหมที่ยังลำบังเฮจูบากะกันที่เราให้สวยชัวจ้ามิ้นเนชินเต็นเดียข้าที่เวลที่จูเซ่เมียเราจะมีชิงอันกันเราโซกโมก็มันนอนไทยเราอันนู้นนอนเราเอ
3: ๋เอ็งปุ่นนี่เสียกันนี่เสียงมาอารมณ์ดิบตักจวนขลังขจูมาตั้งจังตัวนี้สวยอมชินามาเซ่เขาเวรินมาส่วนตัวเอกตีอาก็กลับไปเจ้านี่ค่ะก็ติลุยเวเดวตีละติลุยเจ้านี่เชี่ยวแล้วอ่ะก็กลับจากเวเดวทั่วบกเสียก็กลับลุยไปเจ้านี่ค่ะ
2: เหตุเฮียอุมานอมจังสีละวะอันนี้น่ากันบุ้งร้อยที่เฮียดาวิกิละผสมมาอินจงใจตีรังอู้ก็อุมานอมเทแล้ว
0: เนี่ยเก็บก็ดูจูบากะเตียงหูที่เฮียนี่ให้ดำเหล่าเล่นเด็กที่อมเทียนเดียมาหน้าปุกันเวงมีเฮอันรำว่าก็จุดตัดรำมวยปิตรินหนัวเบงเดียจวนอัลลูกอกเล่นตาก็เดี๋ยวฉันขานจริงจริงเดี๋ยวให้ฟิล์มทุนไม่เหล่าปีเล่ปุ๊ดเดี๋ยวฉันขานดูเราชิมชิมะเฮอินดีเที่ยงลิมจงใจจีรังชิมชิมสุกัดดูก็มันนัวเราเกี่ยวสุกัดมุ่งอันโดนเรา
3: เนี่ยอินจงใจจีร์ข้าชาทินคลายเวลค่ะปีปูที่อมไล่จังอาปังเย็นรำมันตีชินคานินก็เสียปุ่นอีเซอปาเต้นตีเหล่าชาอันตีฮิตซูมันไล่เล็ดตุนไล่ปุ่นอีเซอซมสามสามฮิตชา
2: เนี่ยเก็บปุ่นชาก็ตีจานาเด็กมันอินเชื่อกันหัวนู่ปนกันมุทเทระวังเตะเหล่าอมจงใจติดซูชาลมจงใจไปตันเชื่อวังอื
1: ออินตีตากาจวนินเก็บเพชรซูอัดตองตู้กันเนี่ยเราอมัดเราอมเสียช่วยตักอาหารมาเวพูนังชวนนินนังนี้เพื่อจู่กำหมดงามพวกอะไรต่อแล้วไอ้อาจารย์นับปนมินเรียบุยไม่เวลาช้างอ่ะจานินจู
0: ่ยาจูโรอุ้ยเหตุตานชวนงามอมเราเอ๊ะแต่กันนี่หัวเหตุตีน่ะเราคงวิ่งเมืองอุกเก็บโป๊กอมนวมเทเรากะเหลาหลอมจังฮิตสมอมสุบากะเรียงตุชากันเนี่ยมอเรียงตุชาเราเด็กนับปนนี่เราถ้าช่างเตรียมไว้เตะจนอมตักตะกลมรับจำดีเจ้าเราพ่อช่างนะซาเนี่ยโอ้มุ่นดังดังพ่อฮีโอ้ยก็มันนวมเทตัวเราเร่ๆอิมวยมให้สิรินากับมือที่ดิ้งเว็บ
2: โอ้ยสวยเตะสุกีพ่อมาข้านั้นสวย

0: เองเที่ยงเ
1: งี้ยก็เลยเฮียงกับลูกโฮโดนจู่ๆมามีทรานสฟอร์ตัวให้จู่ๆเองกัสมีก็สวนสันเปตัวโดนเน
0: ี่ยโอ้ยกะลมลุดตกอ่ะฟันวามก็ไอเทลเอาโซก็จ้าสวักกะลมเอ๊
1: อีลมชวน
0: กี่โปกะลม
1: กี่โปกะลม
0: กุมสิริช่วงไรระไม่ออกมาแล้วท้องเรียงเรียงอินหุ่นกันบ้างอ่ะนุ่นในจ้านังติดแต่กับเล้าเชนสินอิงติกาเอโมชวนกันระมาเตะอันละรอนสนังเจติฮิกับเบสเซชีน่ะตูน่าชวนอัทเฮงดิกโดนตากระจงใจนะชานันดิโดนตา
1: เนียกันหักสวกตาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยติงเอะ
0: โอ้ลูกโ
1: ซเฮ็ดขัดเตียงฮักกระดูเราโอ้ล้มง่ายนุ้ยเฟ่อเฟ่อตีไลน์เราจับปนิโม
0: ไอ้จุดยังลำพูนี่เรา
1: ก็เราหอยดูเรานี่เชียงไหม
0: ลมนั่นมีตุยอีตาเล็กก็ตาหนึ่งฮี
1: หันทินวิมโดนชินไหมละอีหลักขาฮิจงกันเนมเล่เง่เง่ชินนั่นฮี
0: ก็มุจากโตลุดตุกเจ
1: เง่ก็เราคนลังเจ
0: อีฟูเล่คัชเมียร์แอปเปิล
1: จู่เจ้าจู
0: ่โอ้จู่เจ้าจู
1: ่ที่เง่จู่เขอทิลดังก็ตั้มเตะไปยังเด่นวูเบอร์เคอร์ยังทิ้งเงาจมูกในกัสมิร์จังกะโหลกนั่งตุยเวกโดนสินเอปุลที่จู่มิซาร์มาพอตั้มเตะไปยังเด่นเบอร์เคอร์อะทิลดังชัดโตกะโหลกนั่งเจ
0: ้ไอ้จู่เคอร์จู่ก็ดูอดังก็ดูเรา
1: ฮะมิซาร์มากันเลยชอบปังงานดีไหมล่ะ
0: นี่เราข้าแต่มีเคอร์ข้าล้อมก็ดู
1: โอ้เคอร์เคอร์เจ้อีติโตให้จู่อีติตัดเจ้ละ
0: อีเราหัวเรียนโตโดนะชูเคิร์ชูลมก็ดู
1: เสียงเทชินเนี่ยเห็นนู่นฮิจู
0: ชูฟังอันนี้ลมนี่นุ่นละตั้มตักจีงอ่ะเกมินทัน
1: อันดีก็ลมบอส
0: อันนี้เตยัง
1: นี่เตะเสะ
0: อีหิมนะชู
1: ก็หิมนะชูเตียอีหิมโดนพดเตชวนวูดตั้มโตกเลยแอปูลตั้มโตกกันหัวนัง
0: ทิลก็จางไอเราเจ้ามาเสียตัวนี่เตนี่โดนเสียกันทีเวนี่ฮิฉันเลยอมเจ้าเนี่ยสิน
1: วูเล่เอปุลชวนมั้ง
0: โอ้ในเจ้าเงี้ย
1: ฮันสวยละ
0: ฮาร์สมาเซอีเล่าหัวนังตีมินเตียมพุทธละ
1: จุดเดียกันดัวที่นั่นดูแต่ชวนกันหัวนังเตียมเอะ
0: อีเล่าเทรนหัวน้าฉันก็ชิลังเซ
1: น้าหัวน้าผัวผมเล่าเอ้จุดเดียตีเล่ได้สิเต็ม
0: อันนี้ก็ชิลังเซ
1: สวยวัดก็เช็ดซักโต
0: ตุ้งเอ้ก็ทิ้งลุงในตู
1: ่เอ้เกมอ่ะวิลเลียมสมทวงอาชันเลยรัลมาจำไงเรามิจาวสิไปหัวเส้นไงไม่เหรอ
0: ทุกวันเอปุเลอันตีร์อิทินลุงในตัวกันอีนะ
1: อันดิกลุตุกลัด
0: คุยระมาไงอีอม
1: โอ้รัลระมาจำเมืองกัชเมียร์อ่ะ
0: อาวุธเต็มวูดเดตลาเอ็ม
1: วูดเดตโซวอลินวูร์สูร์เป็นมาเซอโมยอาวาร์สูร์ไหม
0: ซูวูรัมวุฒิเล่มวยเอ็มเอ็มเสียจวนกตานิอมเริงอ่ะเกย์ตันกตียงลิมานังกตานิที่ยงลิมบกะทิลดังจงซงการะวูร์ฮิอันที่ยงลิมน่าเอ็นดีร์สิน
1: กตานิจวนอีวันชัดตักที่ขจวนก็ฮอนโดนเสียงลุดตุกเจ
0: กวันล้มชีนตัก
1: ล้มทุสอยง่ายเลยเนี่ย
0: อันนี้อีโลโฮหุน่าเองไอติมาสับเบรังหันสอยลา
1: อินอินะกะเลวกัลมาสับเบรัง
0: จอยเองหาบุกงา
1: ก็ดูเตียงบอลค่ะก็ไอจักโตลุดตุก
0: เองเงาเล้าเสียมัง
1: บุกสับเล็บเละเชียดค่ะ
0: มิเจ้าใบดิกตักเกมาเสียงเงย
1: ชวน
0: บิกังเน
1: นก็ฟันจักโต
0: เกี่ยวเหียนก็งาเซลโต
1: มุ่นหนวมเดี๋ยวอาทิตย์ฟันกันละงา
0: อีอินเนปยามินสวมโดนจะชวน
1: เฮนูหันจะเทโลเซียฮิ
0: ก็จะเทโลวางป้อนิโล
1: ตักตักอะทิ้งเงาเวลเวลเล็กตุ่มซงซงฮิเชียนแล้วก็ตัวเชลเซ
0: อีทุกยามข้าเองเงาขาอีเราหนุนนุนไปไรสวยขา
1: เองแบบขโมย
0: ลุยกันกันละอีสวยขา
1: เอ้นิตักนิตัก
0: อีละเชียชวนหันสวยละ
1: ก็แล้วหัวเล่นหุ่นอาเตรียมตัดเตะกันติดโดนเนียกติตักขโม
0: จวน
1: กันเตียง
0: จะมีเทียงตูจวนเองเอติไงโอ้จะมีเทียงตูจวนเองเอติไงวันมันเราเทตักอินเนตปุ้ยตัวมินสมเตะปลายเตียเตะไงตัวตัวเราตำลุด